0: ปายตาปายโอ้แม่งนี่สด้วย
1: นายนัวอยู่วัดกูไม่กูนั่นดอกปูไลตัวมันดอกกะเงาอีกันดอกปูไล
0: เอาปูไลมากูโตละเงากว่ากูเด้อเปีย
1: ละเงาเออแล้วมาแต่ใบนะกะกู
0: เอ๊ะมาอยู่แม่อ้ํานี่เกตัว
1: อ้ํา
2: ๆเอ๊ะปีติปูไลวัดเนี่ยเปียตะวันโตทำอะไรไม่บินีกะยาเฮ้ยสายเอาสายเอากามาดะกะสีกันเงาวะมาแน่บะบินีอ่ะลูกเราสุภาพกูญาบ่วงเงานัวนาจิอ่ะไงไล่สิละเนี่ยมาเลยกูจะเก้าอ่ะมาอยู่มาอยู่กะดาเลีย
3: เอ๊ะไอ้กองเงาไม่ไหนมุนี่กะละกูเจเนรีโนจรากีนั่นแหละกําปั่วตะเนสบายนั่นแหละตุนดัวออรังกะไงไหนนี่บัวปานินไดตัวระดังไง
2: เอ๊ะยาสไปอาศัยสไปอาศัยนับบีนี่ยากระบังกระลุมีเลียระเดกูไม่มีจ่าคิดไทยต้นนวลกูไม่มีจ่าคิดไทยโตระเดยาน้ำมาอุตส่าห์กระไรบะบีเลียคิดไทยโตฮะน้ำมากระกูแรงเงี้ยยาเนี่ยตาวันสิเตนับบีนี่ชาวันสิเตนับบีนี่ยากูไม่อะกูไม่นับตุเลกูสิระเอออุดูอุดูมีเลียรีนเต่าเขยันมีเลียกับมนันเต่ากบินิงเต่าอาศัยไอ้แปะ
3: บ่อยไอ้ไหนกูไม่สิกัดลำอ่ะกับมันยักเขียวมือตัวไอ้เนี่ย
2: อมัดเงาอันด่วนอุรังไงกับปะเงินกับปะเงินด่วนยักมิเซเซมิปักเนี่ยยักเต่าไม่กุนเตี้ยเลยมิเซปุไรก็ไอ้เต่าพระเลยมาเรียเอพระเลยตีนยาเอบัวมาเรียบัสไซสาวะกับปะยะเต้าของยันลูก
4: Lemai 31 hari bulan, udah makai serumpu baruai, malam gawai nyadi. Ruai benong capuah, mayu hana ucuk sida serumah pulai magian ke tahun tu. Ni ke benong karaoke, ni ke benong petanda, ngajat, udah tembuk makai serumpu baruai. Ndak mukai-mukai, sebuah kerita besai sangkai. Urang barumah panjainya neresiku na pansut, medak kerita sapa kedatai. Pansut murang kedatai yang tadi hari kerita, lalu berit ke biak. Ni ke begawa, ni ke beberapa orang kedatai mendak sida, ngambat sida kedatai.
2: Apu, mari awak sida datai cari tau. Apu, tau, tentu, apa yang buat tu gagal, udah tau lagi. Apa nuan?
5: Luar negara kaya ku main guna mulai seruai kaya kita pun ni ucuk ake kita akai aku baru muat ucuk ake
6: akai
5: lama hari jalan lama kita ngagaku ketunduan negara ku main guna mulai kita.
7: Sige pulai kami dua igat tu apai tanya tadi meh sige ke rindu kan undek dek apai sige pulai kami dek tanya nak madah ke dek
5: nama terbaik kita nun.
7: นาได้มาอยู่เอาแต่ใบก็ตัวไปแต่กูเรียบเรียกกูไม่ยอมเอาแต่กระใบก็ตัวปูไหลระบันบาดตีกูโตนั่งรุ่นเดียวมาอยู่มีเมียแต่กระเบียกูอย่าดีกูปวดสติอย่าไปแต่เดี๋ยวไปตุ้มกันหวานอย่าไรกูตัวปูไหลอย่าดีแต่กระมีเมียใบกูยอมมากระตั้มปากกันตาย
5: เฮ้ยอันนี้มีรายล้วนล้วนกักกูโตมีบัวจะเบียที่กูตาอุตัยกูนักที่รู้ว่านั่นเองราจีอุตัยกระบุกน้าบักกูเดียตุ้มล้วนบาลาวจูปูไหลนวลปูไหลLaki non pulanya cukup baku ni buat baik kutai mai dari pun cukup menduan terima kasih menduan kita pun dah datang jaga mai pun duan kita datang balau cok kutau maupun tidur malam tu
7: au baik menyapai terundi yang sudah berkenyapai terima kasih ya pai
8: nyama pai kami tu segi kedatai pulai kerja segi amat mayu lah mapai tang ya amat tadi apa sih kau ajak di dunia tu ya kami kak ngabas nuan pulai gawai tu ya minta ampun mah pai leban nya meh luan de sino nyo brai ke kami nda pula gawai tu nya meh kami minta ampun apa sigi pulai ke meh pai ni rao de ni mang tu tadi mang nian mang nolong ko mai mai nian tai tempat nian mai nda bobo nian berkereta nian tadi ni ka il lemen nian menya ai ku te meruti meh cabe meh mai wah manua manua tuai menya babi meh nya baik ko tadi nya bak pai sabas tak ni andin leh ni bo ni aja tu ni tadi bisi ko muda tadi ro rawah ngang ngau kapai bo tu bo tu capi ngede kuih tu nya bagi kita senyang ko mai wah sangkong ko dah nian nga pai bo espian ni bisi sangkong tu bo kita bo
2: bo nama tarawahnya apa ho nya baru wah mak mai wah bareng beli ikan nya aja aja aja tak ada nak makan bo nian beli barang niat dia belama dia agak tua sila nyari patut ia beli mayuah barang ia gawa laki gawa ga ia nak kalak kak nyangkuang kita itu aja nak bakal ikat tau tak ada ikat tau ya capai lampang ya beli ketua tau
9: ya baru capuah rame gawai tahun tu nendun nendun Sino ko ngenang ni nuan ti nuan di bisa di tau. Ya bro penuh bedi atau tahun tu nemang.
10: Selamat hari gawai.
2: Selamat hari gawai.
4: Tajak pan kita gawa tau ke belajar bak menua orang. Jauh bakani pandur kita ngigak jereki ngak pemandai. Sagi kita bisa apa indai di menua pulai mikitai. Tajak pihak ambil meh ajar ari cerita tu. Anak bercipi yang ngobalannya. Mimi atau kemayuh tadi beli sidak maya pula gawai itu ukai sukat pengrindu ke balanak. Ke pemaduk berguna, balanak pula ngabas kitai kapai indai. Biar mega, anak pancar jaku ngau orang tuai. Kami meri selamat hari gawai, gayu guru gerai nyamai, lantang senang, nguan menua. Orang ting luluk kediri dalam cerita tu tadi, apa induan Edmund Langi, ina induan Penny Ribut, induan Melati Badi, Igat Daniel Steven, Wat Rajesh Booking, Mang Nancy Tambom, menjadi apa induan Nancy Nanggai, petunggal induan Imelda Joni, ngau tuai rumah Meti Wabu. Ngaunya, kami meri selama hari gawai, gayu guru geranyamai lantang senang.